รำเบียงกุนานิงอกิตอระงาวอักเลียงกอนอรันเดียงกะกิตาเอสุเลียงรูเดียงตอมะกอนบะสังอดิลางกัวสุราตดาบวังอัญญาวะกะดามตนเกกะญาดีดาเบรตุบัวบะกอกุญญาเรียมะการัญจามุญีปิญญาระดาญิมตาระบดีอรตมะกออิงาระดาดิงา